0: ก็นกข้าเขาเล่าขึ้นมาแต่ถ้ามันนึกเข้ามาทำไมก็ขันตัวนั่งเป็นชาวข้าศึกทุกไปอยู่กับลูกต่างกันนานมาไทยมาคิดเช่นนี้กับลูกนั่งนักเรียนกินยาชมบุรุษอันยุกสักพักก็ตีกันเองอะลูกค้าขัดใจนั่งอารมณ์นั่งไม่นึกแต่มันเป็นฉันนั้นสุขที่รักไปยุ่งมังมันมุสุเลาะยุกตรงกันฉันนั้นขจังว่าเขาตัวเดียวกับลูกตรงกันมิสุนิสุเลาะยุกตรงไปอีลาไอ้มันนั่นเลยขึ้นอยู่ว่าเรื่องนี้นู่นตักก็ขึ้นอยู่ว่าเราติดลูกเอาอะไรยังไงมาเก็บมาช่วงนี้มึงก็เลยมาบุกเลยอยู่ไอ้เนื้อสุกตุลุงอ่ะน่าจะเกี่ยวกับลุงเนี่ยเขาต้องก็เลยอยากจะมาเก็บมาขึ้นอยู่ว่าเรื่องนี้เขามังกิจมันนู่นตักกันไปโอ้เขาศึกษาเชียงมาเลยก็มาตักลิตามาริงมันทิ้งกันไม่รู้จะเป็นยังไงมั่วซีใจก็ใจก็นองก็ทิ้งกันไม่รู้จะทุกชาติจะมาทุกเสียงมันแต่มันน้องเขาศึกษาเขาเองมั้ง
1: จวนนั่นสิอายุกูเที่ยงนักสันนิกิลว่าไม่รู้จะอุนิกาที่ลูกทุสานี่จะมีอย่างบุตรแต่มันน่ะเข้ามายังอ่ะเป็นรสวัลเลติลูกอาวติงารอขันวิลิงารอเสมังมังเอาเนี่ยการติลูกปีกยานี่ร้องมิงมา
2: แต่ทุ่มแล้วเลยยังอ่ะมีกี่คนลงน้าร้องอ่ะอันนั้นเทียนี่บางเทียนี่อันนั้นรักตัวก็ล้มอาจจะรักตัวยาวนานลงนี่อินเยบินมาตะอุดเลยมันติดติดตัวลงแต่บางคนก็ตกทุ่งอ่ะโอ้มันคือน่าลงไม่ชงอ่ะมาให้อุดเทวดาที่น่าหนึ่งวันนู้นเลยปีนี้ชาวฮานิโอ้ไม่ต่อเรื่องมันมาให้อุดเทวมาให้อุมรหัสร้อนนี่การุณย์นั่งมุดลุมาให้อุดที่ดีนู้เอาความตายนั่งหาเรื่องมาหลอกชงอ่ะเดี๋ยวไม่จุงอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้คนนี้พี่ว่าจะไปหลอกทุกอุตุเงาเอาในที่อุลล์อุตุการเอาในที่อุลล์อุนิตาเกียห์กุหาเรื่องมาละกูเอาเลยยุงอ่ะอีหลัดเขาเรียกมาลงอ่ะอีลูกมีปลอกตัวปุ๊ดมีปุ๊ดมีลูกทุกตัวนักอาทุกตัวปุ๊ดมีอีลูกทั้งสิ้นก็เห็นนี่เต็มไปด้วยรักลูกตุ๊กตาบัลลูกเสมอตะตุ๊กตาอุณาตัวลูกเสมอตะฮัลโหลนักตันเอาเรื่องลูกตุ้งอ่ะเราเต็มอีเอาเรื่องเที่ยงวัดตุ้งอ่ะตุ๊กแพงลูกอ่ะเราเรื่องยูรักลูกเอาเรื่องตะโกงอะไรเขาจะมีตัวแบบลุ้นเทมีมันสุกุงัดรกรกชนนั่นเราเลยเดี๋ยวหารกปนอุปยังตุงกาลกชนนั่นเราเลยเดี๋ยวหารกปนอุปยังตุงพิวเซอร์รกตัวเขาเรื่องตัวจะโชว์เรื่องจุดตัวที่ฉันรู้นี่ว่ากาลกษัมนาลุ่นเลยอันว่าที่อันนับล็อกหุ่นเลยเรื่องของเราต้องมันอุปยุทธ์ตรงอุปยุทธ์เหงื่อมา

ก็หาล็อกทั้งนี้แล้วก็หาล็อกมาชื่นลูกก็ลองมัดก็มาเอาเทียบล็อกตูดก็ล็อกเตาเรียกตัวอินันนกนักตีก็รอดตีเจมิตเอาล็อกตูดคนดุลีนักตีจอมมัดก็ปิวซิวล็อกตุกกติมาล็อกเงินเมียตะ นุนักดีที่นับเปล่าเมื่อตะยานุนักดีก็ล็อกตะอาวุธชั่วเปล่าตะได้มั้งอิลิโกตุเปล่ามั้งตะอินุวินฮัลโหลเอาเปล่าล็อกติดใครจะรู้จะรู้ละมั้งใครไม่รู้จะรู้ละมั้งเรื่องนี้ตัวเองเนี่ยรู้จะรู้ละมั้งเรื่องนี้อุกิอุตอมมั้งแต่ไม่เปล่ามั้งตะใครก็นุนักดีงี้เจ้านุนักเฮนิงโง่ไม่ยุ่ย จะมาคอยเรื่องมาเทียบไปอุโมงค์ตะบินเรื่องมาเทียบไปตัวสับโลกตัวอันมาลุอุโมงค์มารุมิอันนายจะวิญญาณมาตัวสังมาสุกิจอันมาลุมาหาตัวจะวิญญาณมาตัวชนะเสียวนิกาติจะเราเข้าเรื่องมาสุกิจอุนิกาตัวสิงห์ที่กุศลน่าเล่าถัดนั่งเจ้าเมย์เปล่ามาตัวมารุได้ก็อุโมงค์ตะบินเรื่องวิจารณ์มิ ปารุณีเปล่ามาจุ๊ยขันจะไม่ยกอกเรียวกับเปล่ามาตะพิจุดตุดิกันเอรุนามิแต่เมื่อเปล่ามาตะตะมันหาเรื่องตากุอุดลุ่มเอรุนามิยกแต่มาในดุลุ่มิเปียวเสดลุ่มมาจะบุตรโอมารวลาวัดหาเยาหลอกทำเอาเนื้อมาจุ๊บโอมารวมาตะกุรุณีวลาวัด ตรักตาตรอกทำเอาเนื้อมาอยู่อีหลานนี่เขียนคำเมื่อวันนี้มันโอมารุกเชียวนี่มาให้ชุดอีโอมารุมาเรมิจะทำออกไปดูมาอยู่เอาเดี๋ยวนี่กระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเทียนกระเท
Howling it to be a clock to it. Lap it to an ankle of the howling it to it. Omer of my howling it to it. Be an ankle of the wood. Tamako howry of the man. Pitch it out and after it. The same recording it said, Old Taman Nimtony. Same as I told. Beautiful of a locked old. They met a grant on a locked low. They met someone. Okay, old woman. A lear head, governor of a locked wood. A lear locked wood. A lint of an okay old drop. But the bit here with a old long with it. Governor doing a. Aku cialok lewi okey unek tu mi tipi uruk kami. Nama macam tu yang ni angam macam tu. Tapi macam tu, kuli manis tay. Tapi kalau ada nyaut sama orang lok tu, orang lewi manis tay ni panak tajuk. Tapi asyik lemi. Kini orang penting ni mana kita mana yang nak ayuh la otak mana yang nak ayuh wat lo nunani tak kita kulani pingat kelab orang tu ni kulim aduk tau lo tu ni sama ko ibarat tau ting ibarat tau ting nak ayuh la otak tu.